0: 谢谢所有在这个星期参与今天修的还是郭松分享的朋友，有被念出的这个听众朋友的简讯呢，号码已经进入了抽签的环节，刚刚抽出了两位朋友，也发简讯通知了。下个星期继续锁定 UFM 1003，可以参与这个活动，然后赢取独家书签。
1: 哎，老板是不是在你后面？冷静，别回头，假装你在看电邮。我是你的咖啡因，你的工作 BGM 还在线上。时间到了，记得去吃饭，吃饱才有力气继续演。
0: 今天是星期五，有没有打算去看电影呢？这个晚上或者是周末去看电影，想去看电影，但是不知道要看什么剧的话呢？来，我们听听鱼鳞的推荐。
2: 小鳞看电影，电影。今天小林看电影要和你一起看的是泰国催泪电影 Gohan 伴我一生感谢你，由金森暴富攻略团队打造，讲述了一只名为 Gohan 的白色流浪狗在十年间跟随三名不同主人的故事，一名被迫退休的日本工程师，一个在收容所工作的非法劳役缅甸少女，以及一对艺术系学生情侣。除了点出泰国一些比较深层的社会问题， Gohan 在不同生命阶段的经历也似乎是我们人生的映照，先是无忧无虑懵懂的青春时期，再来是坎坷艰辛的中年，最后明白爱与分离的晚年。电影刻画出人与宠物之间的特殊情谊，又暖又萌，有笑有泪，温馨感人，适合合家观赏。
3: チビちゃん、遊び行こっか。
4: 乾杯。
5: おい、おい、バカマニメ。
4: 孫子人言葉なか。
3: 思考思考。もう靠るい。
4: 君の名前はご飯くんだ。ご飯くん。
3: ผมเล่นได้แค่ชกขาวเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
6: ให้สานียามาล่ะ
7: กวางถึงบ้านใหม่แล้วลูก
6: ตุ๊กคุยเรื่องเก่งเลยสุดลูกจะดูยี่เว่ยหาดูดูชินีไปไหมเนาะ
7: มึงหยุดเลย
8: ไอ้เหี้ย
7: มึงรู้ไหมหมาที่มึงปล่อยหนีไปเนี่ยมีค่ามากกว่ามึงอีก
6: เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
6: หมามันจดจำรายละเอียดในชีวิตได้ดีกว่าคนยิ่งถ้ามีคนมาทำดีกับมัน
9: กินได
6: ้เวลาช่วงนั้นก็จะผ่านไปช้ามาก